0: At Zenith Music Claremont, discover Australia's largest selection of printed sheet music for your musical instrument. From beginners to advanced repertoire, explore titles from trusted publishers from around the world.
1: วันที่4กรกฎาคมเนี่ยสายตาทุกผู้ควรจะต้องจับจ้องถูกไหมครับแล้วดูว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะแสดงสถานะการเฉลิมฉลองอิสรภาพได้อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ทุกคนจะตบเท้าเข้าไปแค่ไหนแต่ว่าอิหร่านก็เลือกบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดงานศพของอายาตุลลอฮ์ขุมานีอีผู้นำรุ่นที่2วันนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเป็นเล็กประเด็นน้อยนะครับที่ทำให้เราต้องดูต่อไปแล้วก็แน่นอนที่สุดคือเรื่องที่มันลงตัวยากที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้ไอ้เงื่อนไขอย่างที่ไม่ต้นพูดมาว่าสุขภาพตรงไหนแข็งแรงเจรจาก็ยังไม่จบแล้วมันจะต้องเคลมความสำเร็จให้ได้เพื่อที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนก็คือดีลเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิรักนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้ามันไม่ได้เงื่อนไขที่ดีไปกว่าสมัยที่โอบามาเคยทำได้เนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าการสูญเสียงบประมาณมหาศาลการสูญเสียแสนยานุภาพมหาศาลการสูญเสียชีวิตแล้วก็ความเดือดร้อนของทุกคนในบริเวณอ่าวเปอร์เซียอ่าวอาหรับเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเพราะในที่สุดคุณก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมก็คือจุดที่โอบามาเคยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำดีลซึ่งแน่นอนมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่าตัวของสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยมันมีการมันเซนทริฟิวส์มันมีการเขาเรียกอะไรล่ะ enrich นะครับไปซะจนมันมีศักยภาพสูงมากขึ้นมากกว่าตอนที่โอบามาเคยดีลได้ซะอีกนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์จะมีปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตรุนแรงขึ้นแน่นอนก่อนที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนพฤศจิกายนครับ
2: นับว่าน่าติดตามอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าท่าทีของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วที่ตอนแรกร่วมกันจับมือนะคะไปปฏิบัติการครั้งนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทรัมป์ยังพูดไปถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยซ้ำว่าจะต้องรับผิดชอบนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนนะคะอาจารย
1: ์ถูกต้องใช่ครับนั่นก็แสดงเห็นว่าตอนนี้คำทำนิดที่เนทันยาฮูเคยบอกว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่เหมือนกับเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดภายใต้วิธีคิดแบบขวาจัดแบบยิวซานิสเนี่ยนาทีนี้มันเริ่มเกิดการปีนเขามันเริ่มเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดกันแล้วนะครับตอนนี้ต้องดูว่าคนของล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลที่เป็นขวาจัดหัวรุนแรงที่มีอิทธิพลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจในทางสื่อในทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกดดันทั้งสองพรรคก็คือเดโมแครตกับริพับลิกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะต้องดูว่าถึงบอกว่าอย่าได้คิดนะครับว่าวันศุกร์นี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพเพราะว่ามันยังมีอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะต้องดูต่อจากนี้ไปอีกอย่างน้อยที่สุดก็จนถึงปลายปีใช่ไหมครับพฤศจิกายนว่าทรัมป์จะสามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่
2: ค่ะอ
3: ย่างเรื่องของการกดดันของล็อบบี้ยิสต์ของอิสราเอล IPAC นี่นะครับที่ผมได้ทราบมาเนี่ยคือสวเนี่ยเขาบอกว่า93คนเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนในเรื่องการเลือกตั้งแล้วจาก IPAC ทั้งนั้นแล้วก็รวมทั้งของบรรดาผู้แทนไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันทั้งสองฝ่ายก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก iPad ทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เหตุการณ์เนี้ยมันจะเหตุการณ์ที่ทำอิสราเอลพาสหรัฐเข้าไปสู่สงครามเนี่ยส่วนคนในอเมริกาเองก็เขาบอก 60% ตอนนี้ไม่เอาด้วยกับอิสราเอลอาจารย์คิดว่า iPad นี่ยังจะมีอิทธิพลต่อบรรดานักการเมืองของอเมริกาต่อไปไหมครับทั้งสองพรรคเนี่ยครับ
1: มันทำให้เห็นนะครับว่าการยึดโยงกันของกลไกการบริหารของสหรัฐอเมริกาผ่านทางวุฒิสภาคือวุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนกลไกการบริหารรัฐในอเมริกานะครับแล้วที่เมื่อกี้คุณต้นบอกว่า93คนรับเงินจาก iPad ก็คือกลุ่มของยิวซานิสที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกานะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสวทั้งหมดมี100คนนะฮะ 100คนและ93คนรับเงินน่ะลองนึกภาพดูแล้วกันว่าเขามีอำนาจขนาดไหนแล้ว การเลือกตั้งสวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นรัฐใหญ่หรือรัฐเล็กถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะเป็นรัฐใหญ่มากๆอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเท็กซัสนะครับอย่างฟลอริดาอย่างเงี้ยก็มีสว2คนกับรัฐเล็กๆอย่างเดลาแวร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนโครงสร้างและความตั้งใจจริงของประชาชนถูกต้องไหมครับเพราะเมื่อกี้คุณต้นเพิ่งบอกว่าเวลาไปดูโพลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอากับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ไอ้ย้อนกลับมาครับ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาแสดงออกว่าตัวเองเป็นผู้นำใช่ไหมครับในเรื่องของการสินค้าและบริการสาธารณะกับโลกผ่านกลไกประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงอย่างเรื่องอย่างเงี้ยโครงสร้างประชาธิปไตยเองที่สหรัฐเองก็ถือว่าเป็นผู้นำอ่ะตอนนี้มันก็มีเครื่องหมายคำถามตัวโตใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะตกลงมันยึดโยงกับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่าระบบที่มันเกิดขึ้นในทีนี้เนี่ยมันมีคนแฮกระบบได้ซะจนอำนาจการผูกขาดในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้าไปแต่มันกลับอยู่ที่กลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางสื่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์แทนครับ
2: น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มองว่า
1: สถานการณ
2: ์เชิญอาจารย์ต่อค่ะ
1: ก็คือเราเองคงจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องพวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเราเคยบอกโอ้ประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดเรามีความมั่นคงทางอาหารไอ้ความมั่นคงทางอาหารที่เรามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาพูดถึงความมั่นคงทางอาหารเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนหรือเปล่านะครับนาทีนี้ผมคิดว่าคำที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่ายั่งยืนคำว่า resilience นะครับที่มันแปลว่ายืดหยุ่นด้วยยั่งยืนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งก็สะท้อนนะครับว่าถ้าล้นเก้าชั้นที่เก้าเคยนำเสนอเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980-1990
2: ค่ะ
1: ทีเนี้ยมันก็เป็นเครื่องยืนยันครับอาชญาภาพแล้วก็สายพระเนตรของพระองค์เนี่ยยาวไกลมากๆนะครับแล้วท่านเองก็พูดเรื่องนี้มาก่อนใครๆนะครับก่อน Sustainable Development Goals ก่อนหลายๆเรื่องนะครับเราเองก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: อาจารย์ครับเรื่องความมั่นคงอีกด้านหนึ่งเนี่ยอิสราเอลอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยอันนี้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงเราไหมครับ
1: ก็อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของความหย่อนยานของภาครัฐในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมีอยู่จริงนะครับมันอาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการคอร์รัปชันถูกต้องไหมครับรับเงินใต้โต๊ะในการที่จะอนุญาตให้กิจกรรมบางอย่างที่มันขัดกฎหมายมันเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างมีความโปร่งใสจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เวลาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าทำแบบหวานอันนึงที่น่ากลัวอย่างเช่นบางประเทศเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆแล้วเขาเคยได้ประโยชน์จากการที่เรามีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาได้ง่ายแล้วเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่คุณภาพดีปรากฏอยู่ดีเขากลับโดนนะครับวีซ่าแล้วต้องไปทำวีซ่าใหม่ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังได้วีซ่าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับไปมันเป็นการหวานแหกไปนะครับต้องไปดูว่าคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนอิสราเอลไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับคนอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดีมากด้วยนะครับผมเองรู้จักหลายท่านก็เป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีความน่ารักมากๆแต่ว่าอย่าให้คนจำนวนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เรามีภาพพจน์ที่เลวร้ายกับทางประเทศนะครับแต่คนไหนที่เป็นคนที่มีความเลวร้ายคนไหนที่มาเลือกเอาแต่ประโยชน์ในประเทศไทยแล้วก็ดูดกินทรัพยากรมายึดครองพื้นที่แบบนี้เนี่ยมาทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนไทยเพื่อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้วันนั้นเราก็ต้องไปจัดการมากกว่านะครับว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้เข้าอย่างเดียวมันก็มีเราที่ผิดด้วยแล้วเราจัดการกับคนของเราที่ผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลหรือยังครับ
3: ว่าแล้วเชียวว่าฟังแล้วกลับไปนอนต่อไม่ได้นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูล ต่างๆครับวันนี
1: ้
3: เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังกันไปเลยทั้ง3ท่านนะครับเราทั้ง3คนลาไปเลยนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
1: Gue mau cerita satu cerita dong. Singkat aja singkat.
0: Cerita apa lagi, Jan?
1: Ya kemarin gue kan ada ini ya, ada pertanyaan dari Sobat Hits di segmen 3M.
0: Oh iya, karena setiap kalau 3M tuh kita nyuruh
1: pertanyaan,
0: betul,
1: ya.
0: Nyuruh Sobat Hits buat ngasih pertanyaan kepada dosen agung.
1: Ada yang nanya tuh, cuman sama Asus Akri gak kepilih pertanyaannya.
0: Oke.
1: Ya mungkin ngasih kesempatan buat yang lain kan. Nah,
0: dan udah penuh juga soalnya.
1: Iya, yeah, tadi dicek lagi sama Asdos Akri. Ditarik pesan, Van. Pertanyaannya jadi kagak ada padahal mau dijawab.
0: Kenapa harus ditarik pesan?
1: Nah, itu dia. Kadang gue juga suka mikir, Sob, kenapa ada orang yang suka
2: ขออนุญาตเปิดตัวเลขนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเอกนัทบอกว่าเงินกองทุนน้ำมันปัจจุบันติดลบอยู่ 57,000 ล้าน ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอยู่ที่กว่า 60,000 ล้านเพราะใช้วิธีลดราคาหน้าโรงกลั่นแทนการใช้เงินกองทุนไปชดเชยก็เลยลดภาระไปได้ 8,300 ล้านคิดเป็นปริมาณน้ำมัน 2,400 ล้านลิตรนี่คือเจ้าตัวพยายามบอกว่าเนี่ยไปหักคอลงกลั่นมานะหน้าลงกลั่นมาเนี่ยทำให้ไม่ได้เป็นภาระกองทุนมากนะตอนแรกในใจผมยังคิดว่าเงินกองทุนมันจะลดลงไปมากกว่านี้นะ ในใจตอนแรกนะเพราะว่าเห็นมันมีช่วงหนึ่งที่ราคาลงมาเยอะนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 57,000 ที่ติดลบอยู่ครับก็
3: 57,000 ลงมาไม่เยอะนะเพราะว่าเมื่อวันที่
2: 14 เนี่ยรายงานว่า
3: 58,000 ก็ลงมาระดับแค่น่าจะอาจจะไม่ถึงพันล้านด้วยอย่างเก่งก็พันประมาณพันล้านในช่วงนี้ในช่วงที่ราคาลงมาอย่างวันที่14ก็คือวันที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับวันอาทิตย์เนี่ยเพิ่งผ่านมา2วันเพราะว่าราคาที่มันลงก็คือจันทร์อังคาร15 16 2วันเนี่ยนะที่มันลงมาหนักๆเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะลงมาเกือบ 10% นะทั้ง2ผลิตภัณฑ์ครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าภาระเรื่องของการเติมน้ำมันก็ของคนไทยก็น่าจะปรับลดลงนะในส่วนดีเซลแม้ว่าเมื่อเช้าเขาจะไม่ลดแต่ว่าคราวก่อนที่ลดลงไป 1 บาทก็ทำให้ต่ำกว่า40ละอยู่ที่38บาทกว่าๆแล้วถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันอาจจะเริ่มกลับมาอยู่ในภาวะที่ปกติมากขึ้นนะรอใกล้ๆ ถ้าไม่มีอะไรที่เกิดตูมตามขึ้นมาอีกนะแล้วก็มีการลงนามกันได้จริงในวันศุกร์ครับวันศุกร์เนี่ยรอลุ้นกันอยู่ก็แล้วกันนะครับคราวนี้มาดูข่าวสารบ้านเรานะครับนายกออกเดินทางเมื่อวานนี่ก็มีภาพข่าวว่าถึงรัสเซียแล้วนะเป็นการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษ ก็มีผู้นำจากชาติอาเซียนเนี่ยเดินทางไปร่วมการประชุมเท่าที่ดูนี่เห็นว่าครบทั้งหมดเลยนะ 11 ประเทศจากอาเซียนโดยทางฝ่ายรัสเซียก็จะมีวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีภาพที่คุณปูตินก็คงจะจับไม้จับมือกับทางปูติน
2: อันนี้มันจะมีภาพที่จะต้องจับไม้จับมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเพื่อนบ้านอย่างคุณบานเด็ดหรือเปล่าผมว่าน่าจะระวังตัวกันนะตอนนี้นะครับไม่อยากให้มีดราม่านะครับมีภาพอะไรไปเนี่ยมันก็เรียกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะก็ต้องมาไล่อธิบายกันทุกครั้งอ่ะว่าไม่ได้คุยนะแค่ทักทายจับมือกันอะไรแบบนี้ตามมารยาท
3: ก็นี่ข่าวสารก่อนที่ท่านนายกจะขึ้นเครื่องบินไปรัสเซียเนี่ยที่ดูจะเป็นประเด็นร้อนก็คือเมื่อวานเนี่ยผมว่าหลายคนที่ก็บอกว่าข้อร้องกันอ้าวนะเห็นนายกประชุมมหาดไทยเนี่ยโอ้โหซัดรองผู้ว่าซีฟู้ดสนักเลยเราก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการลงโทษสั่งสอนอะไรกันพอสมควร ไม่ละแค่ละคายเลยว่าผู้ว่าเซนเบ้จะเด้งนะดูอาการนายกกันนะ คล้ายๆกึ่งๆจะปกป้องผู้ว่าจะได้ซ้ำในท่าทีในการประชุม
2: คือเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีสองประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือตัวรองผู้ว่าเนี่ยรองซีฟู้ดเนี่ยคนเขาก็จับสังเกตว่าอ้าวเด้งแต่คนที่โดนกล่าวหาเนี่ยเด้งคือกลับบ้านเกิดนะนครศรีธรรมราช
3: จังหวัดใหญ่เลยละ
2: คุณเทพไทยเสนาพงศ์เนี่ยออกมาให้ความเห็นด้วยนะคุณเทพไทยเขามองว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เรียกลงโทษนะอย่างนี้ไม่ได้เรียกลงโทษเรียกว่าก็มันร้อนนะก็เหมือนถอดออกมาให้มันเย็นหน่อยแค่นั้นเองแต่ลงโทษไหมคือโอเคภูเก็ตเป็นจังหวัดที่แน่นอนแหละว่ามีเศรษฐกิจอะไรดีอะแต่ถ้าเกิดเทียบความใหญ่ของจังหวัดเนี่ยโอ้คุณมาอยู่จังหวัดที่ใหญ่ขึ้นนะดูเขตดูอำเภอเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดหลั่นกว่ากันสักเท่าไหร่นะในทางภูเก็ตมันอาจจะเป็นเชิงเศรษฐกิจนครศรีธรรมราชเนี่ยมันอาจจะเป็นทางการปกครองนะ
3: อันนี้
2: ประเด็นแรกนะก็คือตัวรองซีฟู้ด
3: ครับ
2: แต่ตัวของผู้ว่าเองเนี่ยคือวันที่คุณอนุทินพูดในที่ประชุมมหาดไทยเนี่ยบอกเฮ้ยใครจะไปสั่งย้ายผู้ว่าได้มันเสียจากตลาดหรือว่าทางรัฐมนตรีมหาไทยมันพยายามจะบอกว่าที่มันมีข่าวลือว่ารองซีฟู้ดจะเด้งผู้ว่าเนี่ยไม่จริงหรอก
3: ปัญญาอ่อนใช้คำว่าปัญญาอ่อน
2: แต่สุดท้ายวันรุ่งขึ้นก็ย้ายจริงฮะแม้ว่าภาพฉากเบื้องหน้าดูกันเผินๆเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยย้ายแล้วดีขึ้นจากผู้ว่ามาเป็นรองปลัดแต่ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยหลายๆคนก็มองออกอะฮะว่าเอาแล้วสุดท้ายจะย้ายทำไม
3: ครับ
2: เมื่อวานนี้คุณอันสิทธิ์สมรทรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือถึงการให้สัมภาษณ์ผมว่าใช้คำที่แรงมากนะ
3: ครับ
2: ท่านบอกว่าเหมือนก้อนกรวดที่ติดอยู่ใต้รองเท้าดังนั้นเนี่ยก็คือท่านบอกก็ต้องเหมือนกับเอาก้อนกรวดออกไปแต่ถามผมนะก็การที่ท่านเด้งรองผู้ว่าออกไปแล้วเนี่ยนี่คือการเอาก้อนกรวดออกไปแล้วการที่ท่านย้ายผู้ว่าด้วยเนี่ยคือเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคือเหมือนต้องการจะสื่อสารให้คนภายนอกฟังว่าถ้ามันทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ย้ายก็ตอนนี้มันมีปัญหากันระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าก็ย้ายรองออกไปแล้ว
3: ครับ
2: แล้วผู้ว่าจะมีปัญหาอะไรเว้นแต่ว่าผู้ว่าจะมีปัญหาคนอื่นที่ไม่ใช่รองผู้ว่าถูกไหม
3: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยการย้ายผู้ว่ามาเป็นรองปลัดมหาไทยเนี่ยมันก็ดูแก้เก้อแก้เกี้ยวแต่สุดท้ายในความเป็นจริงเราเห็นเราดูมันก็วิเคราะห์ได้แหละว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนผู้ว่าน่ะโดนเด้งแม้ว่าตำแหน่งจะสูงขึ้นนะครับ
3: แต่ไปถ้าเป็นจากผู้ว่าไปอยู่ตำแหน่งรองปลัดเนี่ยคือถ้าพูดถึงระดับศิษย์ก็โอเคไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นการไปลงโทษหรืออะไรแต่ว่า
2: โดยศักดิ์ศรีอะไร
3: โดยศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยโดยศักดิ์ศรีโดยเอาอย่างนี้แล้วกันคุณชัยคุณโชตินรินทร์ที่เป็นรองปลัดแล้วได้มาอยู่ภูเก็ตเนี่ยนะแกคงยิ้มโอ้โหตาบรรดา
2: แล้วและเป็นภูเก็ตด้วย
3: แสดงว่าเขายินดีมากแล้วผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่รองปลัดเนี่ยมันจะยังไงมันก็เป็นที่เข้าใจได้เมื่อวานนี้แกมาเจอนายกหน้าแกก็เรียกว่าบอกก็หน้าแกก็บอกอะว่ามีความวิตกกังวลนะรีบบินมาเลยเนี่ยมาดักรอพบนายกให้ทันก่อนนายกจะบินนะ
2: แต่แกก็ก่อนหน้านี้นะแกเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะ
3: เป็นอยู่
2: เชียงใหม่ก่อน
3: เป็นเดียว
2: ใช่เป็นผู้ว่าเชียงใหม่ก่อนแล้วก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองสมัยคุณภูมิธรรม
3: ครับ
2: ซึ่งพอคุณอนุทินมาเนี่ยก็เป็นช่วงของการโยกย้ายแกก็ได้ย้ายจากอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยไปอยู่ภูเก็ต
3: ก็ตอนนั้นก็เขายังมองว่าโอเคถึงว่าจะหลุดจากตำแหน่งใหญ่อย่างอธิบดีกรมการปกครองแต่ว่าไปภูเก็ตก็ไม่ขี้เลหรอก
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าอธิบดีกรมปกครองเขาเอาอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์มาลงไง
2: ครับ
3: ก็เป็นที่เข้าใจได
2: ้ครับแล้วรอบนี้เนี่ยก็คือจากผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยก็กลับมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคือมันก็จะพอเห็นเส้นทางแหละว่าสายไหนถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: สายไหนมาจากอีสานมาตลอดมาจากบึงกาฬมาจากอุดรเนี่ย ซึ่งการถอดกลับมาแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ
3: ครับ
2: จับ
3: นายกให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะฮะเรื่องการย้ายผู้ว่านิรัตหรือผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยบอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลขณะเดียวกันต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่สาธารณะและการข่มขู่จากมาเฟียถามว่าแบบนี้ยังจะให้รอรับฟังรายงานอีก9เดือนหรือรอ
4: นาราดิโออาเซียพลัส
5: безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка, ваш успех.
6: Тотарона. Радабанди таронагуи тоджики азруи завку интиховишумо. Та радиуи Азия Плюс.
7: Замона оганкхои навин дорад. Кикасро эхсоси гуногун мебахшад. ترانه نوی زمانه از سرایندگانی محبوب افضلشاه شادیف و مبارز عثمانوف باشد دلها را آسوده و عقلها را روشن می‌سازد.

0: ไปสร้างยังไงฮะคุณยังไม่ส่งมอบที่ให้เขาเลย
1: แล้วเอกชนเขาผมเข้าใจว่าปัญหาเขาขนาดนี้ก็คือว่าที่เขาประมูลมามันแพงเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามต่อรองที่จะต้องทำยังไงให้เขาจ่ายเงินให้กับรัฐน้อยลงอาจจะต้องแทนที่จะจ่ายเป็นก้อนต้องผ่อนอันนี้มันจะมีเรื่องข้อต่อรองอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยื้อกันมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามันมีข้อเสนอที่จะต้องไปปรับแก้ TOR อะไรกันเนี่ยนะระหว่างรัฐกับทางผู้ที่ประมูลได้ก็คือกลุ่ม CP เนี่ยเสร็จแล้วไอ้ข้อตกลงใหม่ที่เป็น TOR ใหม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้วมันก็เหลืออย่างเดียวก็คือว่าทางผู้ที่ดูแลหรือ EC เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าจะเดินหน้าอะไรยังไงปรากฏว่าคุณพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่ายังไม่ตัดสินใจผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ที่ถ้าคุณพิพัฒน์แกนั่งอยู่แล้วแกบอกว่าแกไม่รู้ว่าอัยการสูงสุดพิจารณามาเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่ตัดสินใจตรงนี้น่าจะมีปัญหาเท่าที่ดูนะ
0: เดี๋ยวพอดูเองเลย
1: นายกก็เลยเอาถ้าอย่างนั้นผมดูเองก็นายกลงมาดูถ้าสมมติว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวดูว่าถ้าหากว่ามันมีความคืบหน้าหรือว่ามีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วก็ทำให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นผมไม่แน่ใจนะว่ารัฐบาลของภูมิใจไทยเขาจะเดินหน้าหรือเขาจะยกเลิกหรือเขาจะอะไรยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าในขณะที่คุณพิพัฒน์เขานั่งอยู่เนี่ยเขานิ่งไงเขานิ่งแล้วเขาไม่ยอมขยับว่าตกลงจะเอายังไงจะยกเลิกไหมหรือว่าจะเดินหน้าไหมหรือจะยังไงไม่ยอมก็นายกถ้าเข้ามาดูแลเองเขาอาจจะต้องทำเรื่องนี้มันชัดเจนเพราะไม่เช่นนั้นเอกชนเขาก็ไม่รู้ชะตากรรมเนาะจะเอายังไงโครงการนี้ตกลงเขาจะให้เขาทำหรือไม่ให้เขาทำถ้าไม่ให้เขาทำก็จะยกเลิกกันจะต้องมีค่าเสียหายอะไรยังไงรับผิดชอบเป็นยังไงก็ว่ากันไปให้มันชัดเจน
0: ครับใช่แต่ผมมองว่าทำไปเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะหมายถึงตัวคุณพิพัฒน์นะ
1: ครับ
0: แกคือนิ่งไว้ดีกว่า
1: คือประชุมครม.ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็สังเกตดูว่ามันมีอะไรแปลกๆเพราะว่านายกเนี่ยขอให้รัฐมนตรีในสังกัดของภูมิใจไทยเนี่ยเข้ามาประชุมก่อนก็เดินกันเข้ามาเป็นคณะเลยนะรัฐมนตรีของภูมิใจไทยทั้งหมดเลยพรรคร่วมยังไม่ต้องมานายกจะขอคุยเฉพาะรัฐมนตรีของภูมิใจไทยก่อนเรื่องอะไรก็ไม่ทราบแต่ผมสังเกตเลยนะเพราะว่ากล้องเขาตั้งไว้เดินจับนายกแล้วทุกคนเลยนะเฮ้ยผมไม่เห็นคุณพิพัฒน์แฮะผมไม่เห็นคุณพิพัฒน์ผมก็แต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องภูเก็ตก็เลยอาจจะนายกขอคุยรัฐมนตรีภายในของนั้นไปอาจจะเป็นเรื่องย้ายผู้ว่าภูเก็ตก็เลยไม่มีคุณพิพัฒน์
0: จริงๆคุณพิพัฒน์แกดูใต้นะ
1: ดูใต้ไงแล้วก็มันมีประเภทรองผู้ว่าอะไรต่างๆเหล่านี้คนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องแบ็คต้องใหญ่มากเลยนะเนี่ย
0: เข้าใจแล้ว
1: ถ้าพูดง่ายๆคนก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลใต้อะไรอย่างเงี้ยแต่มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องภูเก็ตเรื่องภูเก็ตมันอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณพิพัฒน์หรอกแต่มันน่าจะเกี่ยวเรื่อง EC เขาคงจะคุยกันภายในก่อนว่ามติครม.จะมีเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยชี้แจงให้รัฐมนตรีในส่วนภูมิใจไทยได้รับทราบกันว่าไม่ได้เรื่องที่จะไปแตกแยกทะเลาะอะไรกันต่างๆน่าจะมีการเคลียร์อะไรกันระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่สังเกตได้ว่าคุณพิพัฒน์ไม่ได้เข้าในช่วงการประชุมของรัฐมนตรีภูมิใจไทยนะ
0: ครับแต่เห็นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีการนัดประชุมครม.นัดพิเศษนะคือนายกเนี่ย
1: นายกไม่อยู่นะ
0: ไปรัสเซียกลับวันศุกร์แต่พรุ่งนี้วันพฤหัสเนี่ยมีรายงานว่าหลังจาก
1: คุณทรงศักดิ์ก็เป็นประธาน
0: หารือเนี่ยอะไรนะครับ
1: คุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธาน
0: คุณทรงศักดิ์ใช่ไหม
1: คุณทรงศักดิ์เขาเป็นรองอันดับหนึ่ง
0: ผมเข้าใจว่าตอนแรกคุณเข้าใจว่าเป็นคุณพิพัฒน์นะ
1: ไม่คุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่คือรองอันดับหนึ่งเขาวางตัวไว้แล้วนายกไม่อยู่คุณทรงศักดิ์ต้องทำหน้าที่แทนครับ
0: ครับ ะตามรายงานเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษนะครับนะแต่ตามรายงานบอกว่าเป็นคุณพิพัฒน์นะ
1: ฮะอ๋อคุณพิพัฒน์
0: จะเป็นประธาน
1: ประธานเลยเหรอ
0: ใช่ครับคุณพิพัฒน์จะเป็นประธานประชุมครม.นัดพิเศษพรุ่งนี้เห็นว่าวาระสำคัญเนี่ยก็คือพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70ที่ผ่านการเห็นชอบครม.แล้ว 3.78 ล้านล้านบาทตามขั้นตอนและปฏิทินงบประมาณปี70ซึ่งร่างพรบ.งบปี70สำนักงบได้นำไปรับฟังความเห็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วหลังจากครม.นัดพิเศษตรวจร่างสำนักงบก็จะจัดพิมพ์ร่างระหว่างวันที่17ถึง22มิถุนายนก่อนที่ครม.จะเห็นชอบร่างพรบ.ในวันอังคารหน้า23มิถุนาแล้วก็นำเสนอสภาผู้แทนต่อไปคาดว่าจะเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระแรกเนี่ย1กรกฎาคมส่วนวาระ2 3คาดว่าจะเป็นกรกฎาคมถึงกันยาเพื่อการใช้งบปี70ทันในวันที่1ตุลาอันนี้ก็คือเรื่องล้วนๆ
1: จวนเจียนเลยก็แสดงว่าก็เขาคงเป็นเรื่องรูทีนอ่ะไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นที่สกรณีพิเศษ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องการปฏิบัติปกติเพื่อให้ทันกับเวลาของการทำงานในสภานะเพราะว่ามันจะต้องมีมติครม.ก่อนแล้วก็ไปให้สำนักงบประมาณเขาจัดเตรียมเอกสารแล้วไปผ่านมติครม.อีกครั้งแล้วนำเข้าสภา
0: คุณพิสารรองนายกคนที่1เป็นคุณพิพัฒน์นะฮะเป็นคุณพิพัฒน
1: ์
0: คุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นคนที่2
1: โอเคโอเคขออภัยด้วยครับ
0: ครับผมก็จำได้อยู่ว่าเป็นคุณพิพัฒน
1: ์ผมก็ไปนึกจำแต่ว่าเอ้ยคุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่เขาOSK connection หมายเลข1นะเพื่อนสนิทคุณเดวินเลย
0: คือ OSK ไม่พอนะถ้าผมเห็นบางสื่อเขารายงานอันนี้ข้อเท็จจริงผมไม่แน่ใจนะบอกจริงๆเหมือนกับว่าจะมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติคุณเดวินด้วยซ้ำมีการดองๆอะไรกันอยู่อ่ะมีดองอะไรกันอยู่ใครแต่งงานกับใครนี่แหละเนี่ยนะอันนี้ผมเห็นบางสื่อเขารายงานนะก็เลยไม่กล้าฝันทงครับ
1: แต่เขาเด็กๆเขาเรียนสวนกุหลาบมาด้วยกันรุ่นเดียวกันคุณทรงศักดิ์กับคุณเนวินพื้นเคยเขาไว้อีสานมาด้วยกันด้วยนี่
0: ใช่ไ
1: หมใช่นะฮะนี่ว่าในเรื่องของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับก็ส่วนเรื่องอื่น
0: จริงๆช่วงนี้ที่ร้อนอีกเรื่องก็คือเรื่องหัวสวนะเรื่องหัวสว
1: หมายถึงว่าการเอาคลิปมาเปิดแล้วก็คุณผลิตเขาก็ตามขยี้อยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันช่วงหน้าดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว